0: 清盛自古就是湄公河畔的佛教中心之一，当地有150座以上的佛寺，每天很早，虔诚的信徒们就会聚集在寺庙前，向出门化缘的僧人布施。清盛的海关关长帕特查拉·信萨瓦斯蒂，每个星期都会有一天，在寺庙门前摆上一桌食物，捐赠给僧人。清盛海关的办公楼就在码头边上，自从航道畅通以后，每天来这里报关的人络绎不绝，海关的工作量大大增加。身为关长的帕特查拉·信萨瓦斯蒂也显得越来越忙。
1: มูลค่าการค้านำเข้าจากจีนมาไทยนะฮะเรียนว่าในช่วง12 เดือนที่ผ่านมานะครับช่วงในรอบปีงบประมาณที่ผ่านมาเนี่ยมูลค่าการค้าในการนำเข้าจากจีนเนี่ยจำนวนประมาณ 1,225 ล้านบาทนั้นมูลค่าตรงนี้เนี่ยก็แสดงให้เห็นชัดว่ามันมีมูลค่าใกล้เคียงกับปีที่แล้วนะฮะนั่นหมายความว่าในปีที่ผ่านมานั้นมูลค่าการนำเข้ายังทรงตัวอยู่ในประมาณ 1,200 กว่าล้านนะครับสินค้าหลักๆก็คือตอนนี้ผักมาอันดับหนึ่งแล้วนะผักผลไม้คือแอปเปิ้ลสาลี่สดนะครับแล้วก็ไม้แปรรูปส่วนมากจะเป็นไม้สักแปรรูปแล้วก็ไม้ซุง
0: 来此的船只越来越多，货物量也越来越大，对清盛港的承载能力也提出了新的要求。当地政府为了解决这个问题，决定在清盛建一个新码头。
2: ครับบริเวณนี้เป็นบริเวณที่จะสร้างท่าเรือเชียงแสนแห่งที่สองนะครับที่ตั้งอยู่บริเวณปากแม่น้ำกกนะครับตรงนี้จะเป็นปากแม่น้ำกกที่ไหลออกมานะครับเนื้อที่ที่จะก่อสร้างท่าเรือเชียงแสนแห่งที่สองเนี่ยเนื้อที่ทั้งหมดในโครงการมา420 ไร่ในท่าเรือเชียงแสนแห่งที่สองนี่ครับจะแบ่งออกเป็น3 ส่วนหลักๆส่วนที่1ก็เป็นท่าเทียบเรือสินค้าทั่วไปนะครับส่วนที่2จะเป็นท่าเทียบเรือตู้สินค้าหรือเรือคอนเทนเนอร์นะครับส่วนที่3จะเป็นการเป็นท่าสำหรับเทียบเรือน้ำมันเชื้อเพลิงครับ
3: 对吧旧货出来都会冲击到新货的行情的嘛所以大家都不敢动对呀行情不敢出来
0: 阿才在清盛的公司业务主要是通过船运进行物流运输，路线遍及湄公河沿岸各国。阿才原来在中国国内跟着叔叔做生意，1998年，阿才来到清盛，开始了自己的创业之路。
3: 我住清盛那时候，我第一个大陆人拿到中国护照住在清盛，我还没碰到其他的中国人在这里的。当时庆庆是跟那个泰国老板娘合作，由于语言上的没有办法交流，合作也是失败的。
4: 那个鸡呢？就没得能摆呢？现在开始鸡了没？
3: 98年的9月份、10月份左右，中国客商来的多了，因为苹果大量的进来了过后，我觉得可能给我对于我来说，应该是机会来了，我不应该离开那个地方。可能是开始自己那个时候语言也有些起色了。也能够给一些中国人服务，我就想到做个曝光行。那个时候一张单子可以500株，一天清盛码头的好大部分的人的苹果的曝光单都是我做了。
0: 阿才来清盛没多久，一次偶然的机会结识了泰国姑娘阿甘。开始，阿才向阿甘学习泰语，后来阿才向阿甘求婚。
3: 我老婆谈恋爱，我是翻到书啊，因为清盛那个电话它便宜，3块泰铢啊一次。但是我想啊，我老婆下班过后晚上没得事嘛，她也是在清盛，她也不回来。我在这里晚上也不是很忙嘛，都翻，一边翻都翻到泰文书，翻到词典，拿到电话，有时候可以打2-3个小时。不有的时候想讲一句话讲不出来，哎呀，把那个单词字母讲完了后，组合了后，她拼读过了后，然后我把那个话拼读给她讲给她。那个时候也确实对我泰文也是很帮助，我要必须要记到很多东西。
0: 阿才和阿甘的婚事刚开始时遭到了阿甘母亲的反对，原因是妈妈不放心女儿嫁给一个外国人。为了获得老人的认可，阿才便经常去阿甘家找未来岳母聊天，希望这样可以让老人更加了解自己。 当时阿才正值创业之初，并不富裕，但他并不气馁，相信通过自己的努力可以改变这一切。
3: 我记得我最开玩笑跟老岳母讲，我说阿才也没有钱，但是阿才会挣钱，我也相信我，我是讲那样子。
0: 如今阿才的女儿已满6岁了，阿才对未来充满希望。
3: 那我还是有个想法，想把我们那个我做的那个现在那个运输啊、物流啊，就是进出口代理啊，一直我的进出口贸易啊，想延伸到芒果，一直延伸到芒果以外。
0: 在越南，人们称湄公河为九龙江，因为从遥远的青藏高原奔流而来的大河，在这里的平原上像龙爪一样张开，分成了9个大支流汇入大海。在越南南部，平均每20公里的海岸线就会有一个河口。越南南方降雨量充沛，而且南方各地区受海潮的影响，因此各地河流每年航运利用的时间比较长。目前越南约有2360条河流和水渠，总长41900公里，其中有约8000公里的水路可全年通航，距离胡志明市170公里。它位于九龙江平原的中部，是多条公路的交汇处，也是后江水系多条河道的汇合处。由于河道纵横，自古以来，船成为了人们交流、沟通、运输的主要工具。船的大量使用，让这里的造船业很发达。合力造船厂是一家有百年历史的老店，主要修造木船。吴克强是船厂老板，今年53岁。船厂的创始人是吴克强妻子的爷爷。1995年，吴克强正式接管船厂时，正值船厂的黄金时期。
5: khoảng năm 1995 đến năm 2000 thì cái tình hình làm ghe có thể là nói là thịnh, rất thịnh. Là lúc đó cái ghe bạn ghe để mà vận chuyển thì người ta làm ăn được. Mà nguồn gỗ lúc đó đó thì nó lại là rất là dồi dào mà rất rẻ. Cho nên là người ta mạnh dạn đầu tư vào, người ta sửa chữa ghe hoặc là đóng mới ghe.
0: Hợp lý 船厂制造的是运输货物的大型木船。这种木船基本是靠手工打造出来的。随着造船技术的不断更新，铁船开始逐渐代替传统的木船。秦居很多制造木船的厂都开始改造铁船了，但是吴克强却依旧坚持着。他觉得木船依旧有市场，在农村和水上市场，人们对木船的需求还是很大的。在九龙江上，有很多地方的河道狭窄，水位较浅，人们的很多生活物资就只能靠木船运送上岸。

0: 出门化缘的僧人布施。清盛的海关关长帕特查拉信萨瓦斯蒂，每个星期都会有一天，在寺庙门前摆上一桌食物，捐赠给僧人。清盛海关的办公楼就在码头边上。自从航道畅通以后，每天来这里报关的人络绎不绝，海关的工作量大大增加。身为关长的帕特查拉信萨瓦斯蒂也显得越来越忙。
1: มูลค่าการค้านำเข้าจากจีนมาไทยนะฮะเรียนว่าในช่วง12เดือนที่ผ่านมานะครับช่วงในรอบปีงบประมาณที่ผ่านมาเนี่ยมูลค่าการค้าในการนำเข้าจากจีนเนี่ยจำนวนประมาณ 1,225 ล้านบาทงั้นมูลค่าตรงนี้เนี่ยก็แสดงให้เห็นชัดว่ามันมีมูลค่าใกล้เคียงกับปีที่แล้วนะฮะนั่นหมายความว่าในปีที่ผ่านมานั้นมูลค่าการนำเข้ายังทรงตัวอยู่ในประมาณ 1,200 กว่าล้านนะครับสินค้าหลักๆก็คือตอนนี้ผักมาอันดับหนึ่งแล้วนะผักผลไม้คือแอปเปิ้ลสาลี่สดนะครับแล้วก็ไม้แปรรูปส่วนมากจะเป็นไม้สักแปรรูปแล้วก็ไม้ซุง
0: 来此的船只越来越多，货物量也越来越大，对清盛港的承载能力也提出了新的要求。当地政府为了解决这个问题，决定在清盛建一个新码头。
2: ครับ บริเวณนี้เป็นบริเวณที่จะสร้างท่าเรือเชียงแสนแห่งที่สองนะครับที่ตั้งอยู่บริเวณปากแม่น้ำกกนะครับตรงนี้จะเป็นปากแม่น้ำกกที่ไหลออกมานะครับเนื้อที่ที่จะก่อสร้างท่าเรือเชียงแสนแห่งที่สองเนี่ยเนื้อที่ทั้งหมดในโครงการมา420ไร่ในท่าเรือเชียงแสนแห่งที่2เนี่ยครับจะแบ่งออกเป็น3ส่วนหลักๆส่วนที่1ก็เป็นท่าเทียบเรือสินค้าทั่วไปนะครับส่วนที่2จะเป็นท่าเทียบเรือตู้สินค้าหรือเรือคอนเทนเนอร์นะครับส่วนที่3จะเป็นการเป็นท่าสำหรับเทียบเรือน้ำมันเชื้อเพลิงครับ
3: 这个救货出来都会冲击到新货的行情的嘛所以大家都不敢动对呀行情不敢出来
0: 阿才在清盛的公司业务主要是通过船运进行物流运输路线遍及湄公河沿岸各国阿才原来在中国国内跟着叔叔做生意1998年阿才来到清盛开始了自己的创业之路
3: 我住清盛的时候我第一个大陆人拿到中国护照住在清盛我还没碰到其他的中国人来这里的当时情形是跟那个泰国老板娘合作由于语言上的没有办法交流合作也是失败的
4: 那个金呢就没得明白呢从那开始提了没
3: 98年的9月份10月份左右中国客商来的多了因为苹果大量的进来了过后我觉得可能给我对于我来说应该是机会来了我不应该离开那个地方可能是开始自己那个时候语言也有些起色了也能够跟给中国人服务，我就想到做个曝光行。那个时候一张单子可以500株，一天清盛码头的好大部分的人的苹果的曝光单都是我做了。
0: 阿才来清盛没多久，一次偶然的机会结识了泰国姑娘阿甘。开始，阿才向阿甘学习泰语，后来，阿才向阿甘求婚。
3: 我老婆谈恋爱，我是翻到书啊，因为清盛那个电话它便宜，3块泰铢啊一次。但是我想啊，我老婆下班过后晚上没得事嘛，她也是在清盛，她也不回来。我在这里晚上也不是很忙嘛，都翻，一边翻都翻到泰文书，翻到词典，拿到电话，有时候可以打两三个小时，不然有的时候想讲一句话讲不出来，哎呀，把那个单词字母讲完了后，组合到后，她拼读过了后，然后我把那个话拼读给她讲给她。那个时候也确实对我泰文也是很帮助我要必须要记到很多东西
0: 阿才和阿甘的婚事刚开始时遭到了阿甘母亲的反对原因是妈妈不放心女儿嫁给一个外国人为了获得老人的认可阿才便经常去阿甘家找未来岳母聊天希望这样可以让老人更加了解自己当时阿才正值创业之初并不富裕但他并不气馁相信通过自己的努力可以改变这一切
3: 我觉得我最